0: All right, my friends, let's see if we have another caller on the line right now. Hello.
1: Good morning, Kongwana.
0: Good morning, Manu Ita.
1: My scam, Punanya Lankra.
0: Scam Makado?
1: Punanya Lankra, scam. Scam Carbani.
0: Oh, scam Carbani, to. Chico, ask up, Jingrai, are you?
1: To, Pantam, to Jumai, money for nothing.
0: Money for nothing, Jung Dyer Straits, eh? Okay, the top you got when dedicated, you know, you're using Rai? ก็มีฟีบาร์บาร์คอยบาสนาสวาปรักกะลีมสุคาวฮอดเก่งตีตองเนี่ยสงับนอกกันนี่ก็จิงรอยนะมากระโปรดอกนี่ดังเทคสตังชิพฮอมินิทมอตีตอตอคุบเลชิบุนเอกะซีบะสุบะคะเมนิพีมอคุบเลชิบุนเอกะซีบะสุบะคะเมนิพีมอคุบเลชิบุนเอกะซีบะสุบะคะเมนิพีมอคุบเลชิบุนเอกะซีบะสุบะคะเมนิพีมอคุบเลชิบุนเอกะซีบะสุบะคะเมนิพีมอคุบเลชิบุนเอกะซีบะสุบะคะเมนิพีมอคุบเลชิบุนเอกะซีบะสุบะคะเมนิพีมอคุบเลชิบุนเอกะซีบะสุบะคะเมนิพีมอคุบเลชิบุ teng tira huni lagahu te tangan pek ngadon em kan ni kajing rai te hoi ngadon kan ni kajing rai naka film ajab prem ki gazab kahani te tangan sepentem ni kan ni naka bentar jong fi ke message ko angkum ni so bahap pentem jing rai bekerteng tira hone lagahu na ii badeng na umraleng. Tinga tangin don po sa tang kini hi ki atli ki jingruai na hakanik program text your request mentak step. Tinga nyelip yang nyasngap lang ya kini ki jingruai. Negeri ka Akashvani FM Jongpi hau shis palai 0.100 MHz.